0: ค่ะที่แรงงานThat's red line for the DVP to be picked up.
1: Stand for.